ก็ตั้งคนในในบนเทจากไม่ทายไม่รู้ส่วนไม่จริงไม่ได้ไม่ถึงสันเท่าไม่รู้ให้รู้ตนุเนี่ยนักปะวงไม่ก่อยรวยจะรุ่งอิมพาวคุรีลงรีลงปานไม่อลูน่าเจสสิก้ากับสินตุยปานไม่คณิกกายคุณไม่ก่อยนู่นหลบดีข้อ

0: อีเนี่ยคุยอีเนี่ยอีเนี่ยเลยตบรอก
1: โอ้ไล่ไล่เย่
0: อีเนี่ย
1: ช่างเบีย
0: อีเนี่ย
1: เราก็ขลุกะรีเลยเนี่ย
0: มาคุยมาป่าคุยมามาเนี่ยบักขรกะกักชิงเดชะลุมาเลย
1: อ
0: ะดูดะฮาวช่วยบุ๋มนี่ให้ดูนะไล่ได้เอบะ
1: อ
0: ีเนี่ยดีช่วยบุ๋มน้ำเนี่ยปั้มจะบันนี่ให้บะดูดะพิจารณ์ดูนะทิเลอีเนี่ยอีเนี่ย
1: กะไรกะไรกะไร
0: ชิชิ
1: มันงั้นก็สิ่งนุ่งชินเฮยาสินะดิเนี่ยใช่ไหมดิยาโรยดูริบันน
0: ี่
1: ปั๊มเจ็บกี้มันงั้นจะซาดูริบันนี่เนี่ยสังเวีย
0: อีเนี่ยขนาดมันตั้งแต่เบรยุ่มชิบวะ
1: ขนาดเลยรู้นี่เกิดอ่ะอิชูวันอิชูเนี่ยสกูลก้าครับอิจ้าเกะอิมาอุกสูออฟฟิศงานนัชครับ
0: อีเนี่ยนัดตบด้วยเชมาคุยแม่ฮัลลักดิพาวดียุ่มชิดันอ่ะทันทันเลยดูนี่เนี
1: ่
0: ย
1: เลยดูริบันนี่นั่งชูเนี่ยมารักมารักตลักปีรีไก่น่าฮัลลูชูเนี่ยมาเลยดิไงเด็ดดีมารักมารักตลาดตุนเนี่ยวารีชาตุนพ่อท่ามีเนี่ยงั้นสิดิเนี่ยมายังเบียพี่ก็ยอมมาดูหลักละเมย์
0: อีนี่ดิการีเลยเกินหายรู้ดิโน
1: หายรู้ดิดาไอ้คุยมาวนะไอ้อินทมทาดาไอ้ยุคหนุ่มเทลยุ่มเดินเลยไปดันเนี่ยลิเนนับบุรีอัฐาบมาปุระอู้หายเขมาเลยเนี่ยอะดูปีละมีปะ
0: อีเนี่ยนักคุยกี่ดีนันนี่นะมองเชียวอทองนันนุ่งชิจาดันนั่นเลยมีนักเรด้า
1: เลยตัดดีนะ
0: อีเนี่ยฮาวจิกเนี่ยไอ้เนี่ยอีเนี่ยกบกเลยหอยเดชะลูบันเนี่ยบอกว่
1: า
0: ม้ามองหนุ่มปีกติขัดตันขันนะฮอริบะไอ้การีตายรำดันนั่นทุเลยเนี่ย
1: หายมาขนาดนักการีตัววิญญาณเนี่ย
0: มารำดีขังเดียดอีเนี่ยกบกเลยดอกสาวกน่ามุกตัวบะมาปวดมาใจกับโดนลังไห้ดอนนั่นลุยลุยฮอริบัน
1: อีมาจึงพัตตาบินุปีนี่เนี่ยคำตรงเนี่ยดูเดียนุปีโดตงานมุกซาขัดตาบันนี่มาซาหนูป้าดูดิเลยฮู้ดร
0: ู้ขังดิไล่บราไล่ตับไรไปดูดิไล่ระสุกไอ้ตรงนี้กีอีเนี่ยไอ้เนี่ยตามมีหายหายดูนาดิน้ำมองหนูปิดก็หายบีรุนุก็น้ำมองหนูปิเซวังอังฉังอังยำกะลีมากระมานะบัดตันเลียนะลอยนายเนี่ยอะดูกันเนี่ยอีเนี่ยกะดิโอทกนะจานะนั่นไล่มีไหนนูงมาตะโบเฮกขันไอตาดีนะหายนารีบะ
1: อีเฮสังบีไอ้ขังไอ้ลอยนะขังมาเนี่ยนิ่งเดบะอามาเลยดูนะเนี่ยมาเนี่ยยามนางนิ่งเลยบะไอ้ตุ้มินเนี่ยเลยถกแล้วกันเนี่ยไอ้เนี่ยเต่าเดบะอามาเต่าดูนะเลยเรนี
0: ่อินี่ดีกะดิมาตั้งมาเนี่ยงานนี่ดูดะลาลิลันเดียกันหายเดบะรับบะ
1: นั่นมิตุดีเนี่ยตุ้มินเนี่ยเลยเรเดบะนี่อะไรกี่ดีนัวมามาเนี่ยมาถอยขระนุ่งไอ้บะมาตั้งดะไอ้เนี่ยก็ขระทากแล้วกันนุ่งไอ้ริงไอ้ดูดะน้าฮาร์กิมาเกี่ยช่วยบะดูไอ้เนี่ยเชิงดูก็ดูริบะนี่มาดูดะมาเนี่ยลาเลยขังลักตุนะนกตุนะตาหนิมาต่างดูดะไอ้เนี่ยมุ่งงำเลยดันละตัส
0: อินเนกบอกเลยดิมาดูนัดเดมาดิมามองนะมาเนี่ยอย่างนึงแต่บอกว่ามาตั้งให้เพชรปลักปะหูรักปะดะอะดูดะต้องงางปะหูกระต้อง
1: กบอกเลยชุนเนี่ยซุ่มนะซุ่มงางบะนะงางบะนี่ก็ทุกตัวนะมามองนะมาปามเดลัยริงไงไล่ชาริงไงดะ
0: อ
1: ะดูเต่าเรื่อยกะอะดาเต่าเรื่อยกะยามงางี
0: ้
1: กะรีกันนะเด็กน้องทักตัดตินสิละกะอีไม่ได้ตายหายไปดอกก้าวระคังเดียเนี่ย
0: มานี่มานี่น
1: ี่มาซาโนปานะปามดูนะปุระเลยเขาจะตีมาสู้เลยเนี่ยปุ่มเนี่ยมักโตอุดเนี่ยวายเนี่ยคุ้มดูเนี่ยทำบัตรเลยอะดูสุนัตีเนี่ย
0: สไลก้าไอซิชูเนี่ยมีขนาดเลยดีเยี่ยนเนี่ยมามองหนุ่มปิดดูกี้ไล่ชาดิ้งไงกี้วารีกันเซ่ทุกปุ๊ทุกขีบระฮัลล่าเสด็จเนี่ยตั้มชินบะมายาวดีเยี่ยนเนี่ยนัดแต่เดินบุมาเนี่ยบุกันดิขังดูหนูด่า
1: ห่วยเนี่ยมาสุเนี่ยคุดมจังดมปีบังอ่ะมวยเดบะวาดูดีเนี่ยง่างเดบะนัดจุ่มดรอสังเบียท่านเดบะอิชิงปุลมาคอลทุกปนินเฮมาคุยนะฮะดีว่าลีทันคิโรยดะอะดูบุอะฮัลโอยระบะไอคุยดีเนี่ยอะพะบะโอเกระพัตตะบะชิงโอเกระทันบดีทัลละดะบันอะดูดะนะฮะกะอะฮัลไอคุยกะมานะบะฮงนะบะไรบะ
0: คุยเนี่ยเนี่ยอะฮัลโอยระบะอีเนกะบุเลยคันบะดะเนี่ยสีเนี่ยไอดียำนงไห้เตบุ
1: มาสุเนมะมอนะฮะดูกะจ้ามาเนมะมอดูซออะไรบะนะตีนี่อามุกตัวบ้าคนด่าเนี่ยพัจริบ้าท้องก็ร้อนชินะอามุกตัวบ้าไอ้คุยกันเชี่ยยองทางกันลิมนี่ตัวสังบี
0: อะดูบุดีเล็กไก่สิได้ให้นาดีเนี่ยเนี่ยงังทูรักประดานะลังบันกีคุยฮิดงนะทอมีตอกทูรักประดานะอิสให้นิ่งเดียดได้เนี่ย
1: อะดูดีเนี่ยมาดีอะสุกคุยเนี่ยเลยมีเนี่ยระบาดูขังดีให้บรอกเขาจิกที่ไอ้คุยดีขระอูดาขระตาเด็กปังเล่เล่ละกันลอยเนี่ย
0: ไอ้เนี่ยไอ้ชูเนี่ยมีนักกะรีกะรีหายนารังกะดอริบโนขังดีบุยเนี่ย
1: นั่งบ่กะลาณะชูกะรีชูพัตนะหายนะเดียดะ
0: ไอ้กีดิเนมิกุชูไลรันเดลูฮงบุดุชูมะคอยมะคุรานะฮงบีบานีโดลูฮงละบะมะตุงอิกุยกุยดะนะตงฮานะดุมซาเรดะนะสมะดุดะไอ้หายนะดะบะชิดีเน
1: โฮย ngana na khoi dauna na rom dom lepcha duna tonga na yum pan bada ne yeng ba nungai ba imu yam lai ne
0: matam du da ne ine aina khan khi ba si inem la ikura matang le jera ma din nungai ni da na khan khri pon
1: mi na ning ba na ama lai na tam ba na ama hai na ri ba ni hey nang su na ne nang ga wakhal ma na da ba ma hek ma phang lo ha adu di kam dau ba
0: ai khoi yo ja gi mama na bo
1: nupi ai khoi di ne apam ba nupa di khan ba ya adu bu iniem di lai ba ki ni hai ba do adu bu ni sa sa i so lang ba na nem theng ra ba su nupi ai khoi di ne ai gi nu si ba nupa gi mama ni ko khal ga ne lu na to bi ba ta ba ni ne
0: khoi ne ai na tong an hek sa ra pa ma tam du da ne ai khoi gi ma na tak pi khi ba yum ba lon hai ba si di ture lengoi dagi hena kupi haibdo ningsing duna ngasi phaw ba thabak khuding mak taw bodane ahal sing da hangi do ine
1: aduni aduni hangada bani hangada bani
0: adudagi ai khoi gi nu pasina maro nama madu taw ba ya de ada ta ba ya de phirol ga se phajana thuplaga phian da ya lu as ine ma na tak pasina tak pasina
1: adu bidi ozani da na
0: ado ine ine gi na sa ga na mo ga na di ine gi si jan na na ba chen thong ga ta pi dro
1: isa nu pa na ma sa na khang na ne tha tha gi ai gi la nai si jan na ba adum pi da
0: na mo nu pi na di pi dro
1: ma di hai ru dro ba di pi di i mo da hai ba ta ra ba di mang jau na na ma na cha khum da cha tho ni ga da isa nu pa do ai na sai ga do ri ba di ka ri no i bo chau ba nang na nu bi dang cha tho khra ga kharang ngan na ngan na hal ko ya dro na adu da chali bani ada da chali bani haiduna teng de hekta halai imo sina phabagi ne mabuk ingbagi nang pharabani ko natra badi na na waru nu lu thokla da bani phakreda imo ase mabuk ing khaponi imo di sana ni na haidau ri bani ne
0: ine na na san pa da sai ri ba
1: sai ri bani
0: namong nu pi do na cha khum da chak thong na thong na tarang bani na trai ne
1: mani ta da dina adu da gi dia sang bi
0: ine
1: imong nu pina office ram dai da ai nei be ma lu pa sani da piu kari no ma ta lai ge to bani he hai ru bada ne se na pa lo se ma ai da ne lu pa sa nga sa be ma sa ta pira ka da ri ne
0: pi ham bata ba ne ine ai oi ro su pi ni ye imong di sana ni hai da bo nu nga he ne
1: adu na phatro kha na du na awai khum tong na ba do tan drai ba sang bi
0: ma ni ne
1: ekoi de hojik tinya khara usina da khara tasina da laiba masina hena phai khali iwa lobi ge da ba oiraga na ne ahla ekoi na khangjaba pokta maya ma ma lai madu hai batare
0: ine
1: iwa su lobi roi da ba oiraga na hai da tare adu gi saru khara thagat khara them matam len ba hai baduni mi thagat pa bu sel ting bara ne
0: ting di ine imog di sanani nungai he ine ne nungai re ai sale koi ne ai sale sale ne
2: haujik ta bi re yai phayumbal gi lila macha imau di sanani lila asi da saktam langki pasing di mama gi saktam da romala yansembam asang bi gi saktam da lobuk tongbam rina devi machanupa gi saktam da oinam prem kumar maitai amadi mamau gi saktam da माइबम उषा देवी लीला इब पंक्षाताबम कोमलाकांत सिंह लीला पुथोक्प थोकचम रेनुबला अमदि पुथोक्प दतेंगबांग सिंह हेमचान निंगथौजम अमदि लाइश्रम बिमो
3: लेबाक पुक्प नुमित खुदिंग गि संदोकचबा याइफ युम्बाल द युम्फा मोइब लीला मचादा ngasigi oina पंक्षाताबम कोमलाकांत सिंह ने इब याइफ युम्बाल द युम्फा मोइब लीला मचा इमौ दिशानानी इचलुपा तामिनरे ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯅ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯅ ꯍꯦꯝꯆꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯤꯃꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯆꯤꯂꯨꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯅꯈ꯭ꯔꯁꯤꯕꯨꯡꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯆꯤꯂꯨꯛꯄꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ
4: ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ